0: ไวโพสไปขอที่ช่วยเจ้าคุณไปเข้าเรียนงานที 136 West Walnut
1: West Walnut ใช่ไหม